来家传图 History of Chin Reader ความหลานลายะลายมีอินสะโพปาริงานมีจ้ากันรักในดานันวิเจ้าเรือรองอินไอเอสักเชรวงอะอัลเลาตาดะตีมีทวนทั่วอตูกันสันกุมจะวิกุลหวนขัดฟิมสนาจันจุยทวนทั่วจูเจ้าหลานดิ่งอาหารเจ็ดเจียงอาทิเลจูเวกีสะโพปาร์ติยังยิจังอันในไทยเจ้าตูมีพุนจุนลุงเต้าปารามอเสียงกรุงตักปารามโองานมีจ้าดังอาอุ้มเตียงเตียงดึงจะเหล่าเล่จะเชี่ยมตู้ปอลีคลอกสุงอาอุ้มดึงอีงานสารขลอาไทยเก่าดึงจะร่วงอาสปอลทวนทู่ตักตักอาเซจะมีทวนทู่เสียงเหล่าจูมีรางปอลลายรำอันหงกายหานะลายมีอินลายจ้ากันรักในตีมีทวนทู่กันไทยเหล่าอตุยกันลายจ้าจูมีรางจ้าอังกฤษจะฟังปอลA, B, C, D, E, Z system คู่นินลายรมีมิชชันนารีจอเซฟฮาร์บัตคูปีอินตัวสักมีจ้าสิลายจ้าโทเกนักทูเจ้ามีเทโอโลจิคัลคอลเลจเอสวามีชินชัชฮิสทรี2007จำไฮซาเลปริยาติสินซาเลให้ถุมสุงะฮิตินอันงานคุมประคันนักละแคร์มาราจาปัญหีนักมิเจ้าจาประชุมนักกูกีจาปลีนาคซีนจาปังานาคไลฮาคาจาปรุกนาคเปาจินฮาวจาปสรีนาคเตดิมเลฟลามจาปริยนาคชูมินจัดจาแคปเจนเอสอาร์ติเกลท่องขจริยสมงาปนีลูเทนันการ์เนลชโรเวสฮาร์วัตท่องขจริยสมสริปลีแคปเจนเอสเอสโซปิตท่องขจริยสมกว่าประคัดแคปเจนรันดาท่องขจริยสมกว่าประคัดSurgeon Major Newland ท่องขัดเรียดสมกว่าปลีเปาจินฮาวท่องขัดสกว่าเลปันนี้ Reverend Joseph Harvard Cope ท่องขัดสกว่ากุลหลวนขัด Reverend Joseph Harvard Cope ท่องขัดสกว่ากุลหลวนขัดท่องขัดเรียดสมกว่าประคัดกุมามีรังรากับบอยป่ารันดาลินซีเยนจองคามีรังจะฟังมังยินจ้าอตัวสักอาจารย์บูมินจู Manual of Seeing DialectSpoken in the Northern Chin Hills, D.C. จุเล่ท่องขัดเรียดสมกว่าปลีกุมามีรังรากับปอลตัวมลมตูสิบอย Sergeant Major A.G.E. Newland, I.M.S. in หาขจงค่ะมีรังจะฟังอินอังานีจ้าอตัวสักอังานมีจะบุ่มหินจู A Practical Handbook of the Language of the Lies as spoken by the Hakas, D.C. Source, Van G. ฟลามลายจ้าเล่อังานดานจะไม่ประคัดท่องขจเรียสมกว่าปกว่ากลุ่มมาร์สขานิไลกว่า missionary Arthur E. Carson เลอนุปีลาราจูหาข้าขวาอันหุ่งแข็งทุทั้งฉากกระไรตระหนักนัจวานันทก Sergeant Major A.G.E. Newland I.M.S. จ้างงานด่านทูนินท่องขจกว่าเลปกว่ากลุ่มหาข้าจงอินบอยป้าข้าจำ The Lord's Prayer อันงานลาราคาร์สันินกลองยี่สิบดึงอ่ะจะบู textbook ลายช้ำทกจะอกPrimer of the Lai Dialect of the Chin Language ตีมีอย่างงานฟิมจิรกรองอันตัวสกีลายมีปอลเฮโกลจ้าจิรนากินลายจ้าอันจิรสีเลจะเทียมอันตำสอนดิ่งตีมีรัวนักทอนท่องขัดสกวากุลหวนงากุมีสินโกลจ้าจิรนอนละวินลายจ้าอันดักจิรเตอร์ท่องขัดสกวากุลหวนทุ่งกุมามีรังอเจ้าจ่าอินเมนูเกียงอุเรนะลายกลางจงปอละเจียงจงอินจ้ากันจิรดิ่งตีมีทูเรลดิ่งอะปุ่มโคมหนักอันรักตัวไอ้ลายรำไอโอ้นเรเวนจอเซฟฮาร์บัตคุปอรักเฟช่วยปุ่มโคมหนักอะลายเจ้าจงจูลายรำอเจ้าสาวของหัวหัวอะจุดเทดิ่งอันรักเรียลจัดเรเวนโรเบิร์ตจอห์นสันนี่อ่านเวกิน it the conference did however decide that Chin was the language to be taught and English the second with Burmese where desired history of the American Baptist Chin missionVolume 1, page 459. Reverend Joseph Harvard Cope, Krong Shangyi Textbook Paul Atua Long Silawin, Lai Mi Poli Kharao Nun Naak Rundam An Si Ding Le, Christian Nun Chan Len Piet Lien Naak Ding Rua Sanin, Bible Ka Lai Zau Chong In Arak Let. Kan Lai Chayin, Amai Sabik Patian Thu Bible Jo, American Baptist Mission Press Rangun, Thong Khazakwa Som Thum Pathumi Swami, Mate Matthews,ขามีตายตัวนาก X ก็เล่นตู้ประคัด First Corinthians Polancy
ท่องขัดจักว่าสมงาประขัดกุมะผู้เอ็มทองอิเลมีทุกามทาร์จบูอเมริกันแบปติสต์มิชชันเพรสิสวามีลายเจ้าใบบลสวักจุเลท่องขัดจักว่าสมทุ่มปัญหิสมทุ่มปฐุมกุมะวีเอ็มฟิลิปปิสวามีลายเจ้าทุถังจ้าอสวักจังอันดันออร์โทกราฟีจูเรเวนจ์โจเซฟฮาร์บัตคูบีจะฟังกุมดันเวกจากจีอินนทูนจรวงอ่ะอำให้สวิกลายใจสวามีจะบูปอลจูลายเจ้านิวส์Lizo School Textbooks le, Lizo Bible and Chi Polansi. Atlanta, Georgia, USA, Baptist Museum, Tuinia, Atakin, Muthayin, Aumlai. Pukap Tialin, Chin Church History Jabu, Jamai Zale Lai Tumi Angan Danvek Asile. Mirang Polin, Lairam Klong Hua Hua, Lai Chai Jazir Dingin, Thurel Chanak Annei. Atabik le, Zabi Thay Ol, Man Thay Mi Chong Hol Sham Antok Ji.จุลัยฟังยีอาเจ้าจ่าอุกนักลามีทุนในตู้บิกจูลูเชนันกาเนลไออีบานอารักซีมิชชันนารีปัญหีรัวนักเบกเวกินลายจ้าจูโรแมนจะฟังมันสิฟอนเนติกเลอสวะพรอนันเซชันจูมิรังอสวะเวกินสิจุติจุนลายเจ้าจงจูลายจงดังปวดหนักินเอาอลบิกอสีรวงอ่ะตรงยีจะเสียหนักในอีมีเดียมออฟทิชชิงอ่ะมันสิเสียดินอันเจ้าหลังReverend Joseph Herbert Kopju, Deputy Commissioner Zongi Chazi, Pusham Cheo Zalai Bomnakin, Lai Cha Chasir Chauk Po Laswa. Chulong Silawin, Mr. Banle, Reverend Joseph Herbert Kopju, Lai Zau Khwa, Khatum Sung Umin, Lai Zau Chong Anziri, Lai Zau Chong Le, Lai Zau Changandan Anthiam Nga. Chui Lai Zau Chong Anzir Nang Muna, In Pakhat Ansaki, Lai Zau Mi Upa Polka, Chasir Le Changan Anzir.จุยอินจูลายเจ้าควายไว้ขานอันตีนางมุนฟลามเฟนักลำจินสักเตียอสิท่องขัดสกว่าสมรกประคัดกุมะลายมีฟิมเทียมนักเลยทันเสานักปวลปีเช่น Education and Uplift Society ฟลามินพุนแชกและพุนขัดจะเสียจะบูปวลอันรุนสวะจุติจนพุนนิกรองเยจิรุดึงมีจะเสียจะบูอพุนพุนอันรุนสวะวีวาเจ้าสะกลองปวละพุนแชกเกจีนพุนนี้เกรย์ฟอร์ดยังลายจ้าอินฟิมเทียมนักอันรักสิริกันปูป้าปอลจุนอันจงนักมานาลายจ้าพุนลีองซิโมกสีอันรักเตเชลอาสนาอินอาเจ้าจะอุกงนักดานอารุงแข่งวิวาฟิมเทียมนักละมีทุเฟดานคัลอารุงแข่งวิวาวีอาเจ้าจะตรงปูละลายจ้าอินเซียงกิมจิร์ซินอนลาวินลายจ้าตีมี subject ประคัดลองจิร์อาศิคังลายจ้าจิร์จานอามัลเซตเนตละมาจุนกองตาปอลพุนกายจามีบอยอนนักขลาอธุปีนอนลาวีจิรตูกองเสียปอลขลินอันธุปีเตียงนอนลาวจุตินกองตาปอลขลินลายจ้าจิรอันท่าอเท่าตรงนอนลาวนู่เลป้าขลินอันฟ้าเลปอลลายจ้าเทียมเตียงดึงอันไตมากนอนลาวกันลายจ้าจูอธุปีนักอเนียมินอเลววิวาทองขจักว่าสมเรียดปังอากุมสองอิสินอเจ้าจะกองอ่ะลายจ้าอันจิรเสียงนอนลาวีอาตัวฉันยากนักลำโกชันเล่ปอลก้มปอลินกันฝนาวปอลนิพินีกรองซันเดย์สกูลีปะเชียนทุจรนักชาลหลายจะจรนักตีเวกอุ้มลาเซลาอาเหล่าทั้งดึงตีกรุกินชิลเอาอุ้มทั้งหลายมีปอลินกันหลายจากันเชียมเหล่าเชียมขลกันตุ้มเหล่าอจรดึงขลกันไปเหล่ากันฝนาวขลกันจรเหล่ากันจรเติ้ลเหล่าอาศยาฉันตุยหนูไรหานะกันหลายจ้าจูอาเหล่าง่ายง่ายดึงกันหลายใจสวามีจะบูปอลกาจะวิเสียเทียมเหล่าอินมันอันในนอนเหล่าวิวาดิงจติกาจะงานเลยจะบูสวาคัลกันหอมนอนเหล่าวิวาไปกันจ้าหลายจูทันเสาลำนาเห็นจมสุกลำอปันวิวาดิงกันจ้าเลยกันจงอธิอสีเลกันหนุนผงอเหล่าวิวาดิงอีกันมีผลเทียงอเหล่าทางหนึ่งสมญานาจระหว่างอ่ะหลายมีปอลคุยรำคุยคว้าเลยเจ้าเวกมีพุนละกะกันแข็งอสีคะเลมีพุนดังปอลิจ้องเลจ้าลองกันอวรกันไงสร้างอินกันจงกันหมังเจียมเจ้าตกเหล่าไปชุมีอาอินกันไม้หลายจ้องเลหลายจ้าเตสุนลอยมารงายเชียมินจ่าปีเหล่าอินกันเสียรินกันงานสามไปอาเชียมเหล่าปอลินกันเจรินกันหมังเจ้าสามไปกันเตสินฟ้าสันทารมินเอาปอลเนนะเราสุงลอยกันเราตุ่มไปมีพุนเหล่าเชียนน้ำเหล่าเท้าสิลาวินไม้มีพุนเลยไม้หนุนผงสุนสกิน
กันกิลคอยสามไปอิสราเอลมีปอลเฮกันเจ้าชิมดึงมีอันสิอียิปต์รามาสัลดินหุนินกุมจลีไลอันต่างเกาไนน์อันเหล่าเหล่าปัจจัยนี้มีพันจุกเฮเบตโมเซสอินนูอินอาฟาป่าโมเซสค่ะปัจจัยทัวซิมอันนุนพงจ่องเลยอันจาเฮบรูเชียมเกวินอซิมอเซร์โมเซสอินอันนูอิซิร์มีอาอุปัตอัจฉริยมีปัจจัยนี้ทูอซิมมีอังานเซมติร์นากินดานเปียกสารนาปัจจัยไทยตักตักตูจุนมีพุนดูดอนหาอันเชียมดิ่งมีพุนอดูตักตักตูจุนนุนพงอกิลหิมดิ่งนุนพงกิลคอยนักทบิกจูนี้ตินไม่จ้องพังเริงเริงเลยมายจ้าหลายสุนศักดิ์สิทธิ์มันเริงเริงเฮียสิอินสงสางนุนโกชันสงอาเลยขวักกลางนุนเปไกนากะปัจจัยทศวะกันจ้องเลยกันจ้าหลายอันนุนขวาสาวสามเซ